มาตอนนี้ความมือตัดไม่เปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไปเรียกทุกคนสิเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์จินดานดูเข็ตต่อไปจะตายเอาดูสิเนี่ยมาในคนในคนความมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กซีก่อนเลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดก่อนเลยเนปาลเป็น number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอาสิเพียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนู่กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้ไหมก็ต้องบิ๊กซีฮาเลยมาก่อนมาบิ๊กซีก่อนไปแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดูสุขใจแสนสุขมาบิ๊กซีเฮ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจฉาคุปินเบียบัตตาช่วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันช้าซีซีแคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินช้าท้าวทำมาเมื่อไงอ๋อเนี่ยตาเก๋เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอาโฟนนัมเบอร์ตุนเน่เอ็กซ์ 5 45 7 8 7 อันท่านนับเบ